ครับสวัสดีครับผมนายยูโซอุมาที่รู้จักในนามศิลปินพื้นบ้านดิเกฮูลูยูโซบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีต่อไปนี้เรามาฟังประวัติศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ไม่ถึงว่าดิเกฮูลูเกิดมาที่บ้านชื่อนแรบ้านชื่อนแรนี้บ้านเดิมถ้าปัจจุบันก็กายูบอกอำเภอรามันจังหวัดยะลานี่ที่เกิดที่มาของดิเกฮูลูสมัยก่อนดีเกฮูลูมีเครื่องอุปกรณ์1รามนาใหญ่เรียกว่าบาโนอิบู2รามนาเล็กเรียกว่าบาโนอโนะแล้วก็3กองเรียกว่ากงแล้วก็ชิงเรียกว่าอโนอแยแล้วก็ชาบเรียกว่ากายุตโปแล้วก็ลูกแซะคือวอลอมา

ทำมะเร็งประสาปัจจุบันอยากทำมะเร็งก็ได้วัวก็เจาะหรือวัวเรามานะแล้วก็มุงนี่คือม่องนี่คือเครื่องอุปกรณ์ของศิลปะการละเล่นพื้นบ้านดีเกลูลำดับการแสดงแบบดังเดิมของศิลปะดีเกลู 1. ห่มโรงเรียกว่าตาโบตามโดยเจโน 2. ปันตงดีเกลูแปลว่าเพลงปันตงดีเกลูแล้วก็การุเบิกโรงภาษาไทยเรียกว่าเบิกโรงภาษายาวีการุบุกยาแลแล้วก็ตามมาด้วยเพลงดีเกฮูลูเป็นลำดับแล้วก็ตามมาด้วยการุเยกีปะแย่แปลภาษาไทยเรียกว่าการโต้ตอบในประเด็นต่างๆนี่คือการุชี้แจงก็ว่าได้แล้วก็ตามมาบทอําลาเป็นอันว่าจบการแสดงดีเกฮูลูคือวาบูแลถ้าภาษาไทยเรียกว่าวาวงเดือนนั่นเองต่อไปนี้เริ่มด้วยโหมโรงก่อนเชิญครับ